0: าต้องมันไม่ได้เลยปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรมาตรงนั้นทำไรปีอาทุกข์ชีพยันชดจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช่นแม่มาเนี่ยคนคุณทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูแอนด์สัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กลีฮาลีมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงเมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเตย์อาเอร์บบนาวEnglish language kakcha kubin vyavastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpar do internet pani jodincha thau
1: ama ma kai ane
0: dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 0215547787 94 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good